จังสั้นละทานผู้ฟังลำเอ้ยผัวไปซาอุดีแล้วเมียอยู่หลังยังเป็นห่วงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสากลโลกไต่หลุดไปวายอยู่สู่อันพระองค์ตื่อมูนั้นอยู่ท่าบ่อหนองคายหลวงพ่อสุขพ่อใสก็เล่าไปเบิดเกียงทั้งหลักเมืองหลักบ้านไปบนบานศาลเก่ามีหัวหมูไก่ต้มบานสมมาเลข้าวขอบว่าเป็นห่วงเจ้าพ่อบักเติงคนดีคุณพระศรีรัตนะให้เลี้ยงบังน้ำกังให้น้ำบังน้ำห่มอันตรายให้กายพานยาได้แผ่วได้พานของจังไรให้หลีกเว้นเช่นหายให้ภายนี้เมียอยู่พี่มันเป็นห่วงคือดวงใจผัวนางเอ๋ยความปลอดภัยคือคุณพระให้เบิ่งแงงแรงเศร้าเวลาถือกระเป๋าหิวเรือบินบัดขึ้นเครื่องจนว่าแผ่นดินเหลืองวางน้ำผัวกว่าแต่กี้ดีหายซองบ่เห็นสาธุเด้อขอให้ปราศจากเวรเข็นเคาะสะดอหนีของบ่ดีอย่ามาพานอย่ามาพานให้ห่างไกลไล่เวรสิ่งจำเป็นม่วนนี่ให้หนีไกลให้มั่นทางถึงจุดหมายปลายทางสมดังความหมาดมุ่งใจตั้งดังประสงค์ล่องเมืองใดเมียฮู้กะรู้หน้าบอกเมียแน่พ่อแม่ทั้งลูกเต้าของเจ้ากะห่วงนำมีเงินทำหนาวหรืออ่อนกินนอนจังใดแน่พักของแอหรืออยู่แคมป์จุดหมาย

แล้วความลำบากยากให้จังไดแน่ให้เขียนมาให้อดสาพยายามสิ่งบ่ดีให้ควรเว้นเขียนเขียนเข้าเฮาเป็นหนี้จำหน้าตั้ง 50,000 ให้อดสากำกืนสู่เพื่อลูกและเต่าเมียเจ้าผู้อยู่หลังอยากกินหยังจดหมายเจ้าเขียนมาเมียสิส่งมักแก้วผงปลาแดกล่าปลาแห้งสิปนไปขอให้ผัวผู้ค้าได้กินอยู่สบายใจกับโลกไพโลคะบ่เบียดเบียนกับพ่อแล้วอย่ามีแนวขัดขวางอุปสรรคเจ้าจักอย่างเงินค่าแห้งรับจ้างของเจ้าให้ส่งมาพวกพ่อลุงแม่ป้าปู่ย่าก็ดีใจเจ้าได้ไปซาอุดิสิเล่ามื่นตาใดเฮาสิมีเงินใส่หน้าสวนสิได้ไทนี่พ่อใหญ่แม่ใหญ่ม่วนเพิ่นเอาดอกเบี้ยเมียสิได้ว่าไทถอนอดทนเหนาสาถอนคนดีพ่อบักเติงแม่นว่าเจ้าสิไปเหิงกลับขึ้นมาแล้วจังงุมกลับขึ้นมาแล้วจังงุมอีมุมหน่อยจังค่อยคำ

พอจะนำได้จำจดเกียรติปรากฏนักรบไทยใจกล้ารวมพลังเข้าสู้ศัตรูผ่านใครรุกร

ทั้งสี่แปดสี่มีสงครามแดนสยามวุ่นวายเชี่ยวฝากไปต้องภาวะเกิดสงครามเอเชียบุรพาญี่ปุ่นมาย่ำยี่พี่น้องไทยแปดธันวา